0: นิวลกาลิวใช่ไหมแต่เรียบกิโดเต
1: ะ
0: ช่องอีกนองเรียบหาไปยีเท้าก็มันว่าชาวกูบ่าแต่ยีเจดีเต
1: ะ
0: แต่บนช่องอากิเท้าแต่บนบนคือว่ากับเต็
1: ม
0: ก้
1: มอันเบียไปยาวนิวกบ่าหมดมั่วทุ่งให้อากาศเอ็มนั่นแหละครับเจ็ดเท้า
0: เนาะเจ็ดเท้า
1: แต่องพีพีว่าได้รับบาพีกบ่า
0: อีอีดังอารมกบ่าเลยกิตกิกบ่าเลสปะจรงนองกี
1: แต่เขาขนาดพี่ก็มันก็รู้ความระเพียวนี่ก็บานาดวสดังซะ
0: นวสดังตมุดกรรมเตวสดาแต่สดังอยู่ระเตตยังคุยกรรมเตชราซะช่วยวิคับคับกิบนายอปริลชีอาร์พาวนรูอาร์พานยาสดังอยู่ชราอยู
1: ่
0: แต่ยังคุยดีชราอีกัดกรรมมันอีชนงยังอีอีชรากระบามโตกรรมจึงมีทางกุรุชราจปอเอลี
1: อ
0: ีชราแต่ที่ทางตรงอีชโลมและเนชักเปรตีชราอย่าบังคุยตีชราให้เ
1: ต๋อสมมติฮะเด่นกันตียาวันเฮาในวัดดับชราเยอะละอันเชลี
0: ในวัดดับชราดับชิบนายองค์ใบกิกบามเยี่ยวเร็วองค์ชิบนายและในช่องฮะกะเท้าให้จิงบ้าจิงแหกกบ้าคิดว่าแหกกบ้าแต่อาร์ตียาวและในตียาวและช่องให้เรียนกบ้าที
1: ่องค์ใบองค์พีกำให้ช่องยองกบ้ามั่งเราสมัดแหกให้อู้สมมติเรา
0: สมัดเยอะถุงตั้งอีว่ายี่บ่าวกบ่าตั้งดับบนายมุดชิเกะกบ่าพิกทุ่งดับชิบนายเตรียมเย็นเลยดาบยังฮีแต่ชิเกะตั้งว่ากิรุกรมท้าวงิวสีทหารโดชิบนายชิเตนิมรอเลเอ็มกิท้าวงิวสีนเดะมุยองทุ่งกิเตสเน
1: ี่ยแต่กระตุกว่าฮารีมากกว่าเด็กพี่อเมริกาพิวชราแต่ยังไปเดินกระตุกในสกีเลยในเดียงที่ยาวในเดียงบนายมั่งแต่ละพี่เชื่อกระตุกฮารีแต่กระตุกฮารีได้ปุ๊บพี่ก้ามอได้ลุ่น
0: อีได้ลุ่นกันพ
1: ี่
0: มันก็ฮารีก็ท้าวกว่าเราแต่ยาลุ่นสิเดบิวโลดแต่เป็นครั้งอุ้มคอยเป็นแรกนี่แต
1: ่
0: มันจะเบี่ยง
1: ม
0: ุมปราตรีกบาดตรงนี้ซะ
1: แต่จริงแชมยองพีมอการพีหมดว่าดิสแลมพาวเรมโยพีนั้นช่วยได้เป็นโหลดกี่น้องเด็กมาเสียมตุรกอมแต่เอ็มฮีกิจริงแพร์ละนี่อิมเมียดอิมพาได้ได้โหลดน้ำมาเด็กตัวกอดน้ำมา
0: โยพีกัมเต้ดังๆมันช่วยแต่องค์อยู่แห่ถ้าเด็กกอดเต็มหอยกบากันตั้งวันนินเดอายุสามกันนี่หากินกิสงี้กวันนินเดมุดยาโหลดกิบรูดเดรับคุยจริงยอกกบ่าบันนี่ว่าได้กิมาซีบันว่าอยู่วันลอยเด็กก่อนว่าอีวินวันแหละยารับตัวมดได้ยารับได้ทุ่ม
1: ได้ท
0: ุ่มแต่บนก็จริงรับมีกบ่าพี
1: ่เอาไปให้จริงแชมยองพี่ตัวมดว่าเมียดได้หลอน
0: มาได้หลอน
1: ต่อมาฮัดเดนวันองพี่ได้รับพี่ม่อยกกบ่าเจ้ากระตุกฮัลลีในตัววันกี้ได้กี่หมดรับพี่จะทุ่งหัดพี่โอนม่อก็มันกรุ๊กความแหละพี
0: ่ยิ่งมันจะพูดในลมเด็บคอยเด็บเป็นชนายกฮัลลีแต่รับจะทุ่งหรือไม่
1: ทั้งหมดเลยกี่กินจาสบอ MGA พี่ให้เจ็ดว่าระปอดทุ่งพี่อ๋อ
0: ให้ปอดหรือว่าช่วยว่าทุ่งเด็บเป็นกราดเป็นใบยี่กิตุกีเฮลี่กิตุกีปังนะองค์สิในเตะแต่ไบรท์กับสบอแต่เด็บแต่ที่ทุ่งให้เตะ
1: มันก็สบอวันนี้ก็สบออีเป็นMK
0: สบออีเป็นMKมีนี่ก็สบอเชน
1: สบอเชน
0: สบอเชน
1: หมดดูกระแตกวีน้ำมันวมหอยดีกีวีมั้ง
0: เชฟพี่ก็เด็บแต่ยากมันเล่นนักดุกี่วันมาจ่ายกับเตะแต่ละทิพย์ละมันอีหลามย่อยกับเตะอิ่มติวเรียบ
1: อ๋อ
0: ได้เดียบดีกับเตะไปเอ็มมี่กินลูกกีปราจันท้าวจันชนงเล่ามุดกี่วันเป็นเอ็มการมากยูริยาและนี่นะก็สปาร์อะไรกันนี่ก็ดับโรคอับดุลกุม
1: เอาไหมพี่ว่าเด็บเล่นพี่ละกับเตะแต่หมดนะครับเนะละกับเตะแบบมั้งเด็บไม่เตะกี่ให้ว่าปอร์ว่าเด็บพี่อนุกบาลมาก็ตุกรุกรมพงคุยวันก็มันแหละพี่มันก็สกีนมอเซนสตียานมอเดียงบันไดมอก็มัน
0: เอาพงคุยยีกับฮัลลี
1: ่ยีกับฮัลลี่
0: แต่ช่องให้ปอดพี่อีมันกี่ว่าแม้มันจะปอดวันเดียวก็ในบ้านกัดกรรมกันมันกันนี่ตะกี้มันชินเนี่ยโลดแต่เดบิวยาโลดสเน่เนี่ยจะเด็ดตัวขังอุ้มเนี่ยตัวพงคุยจะปั้มกี่โดยกี่สเตียร์กี่เด็ดขังอุ้มเนี่ยมันต่ออีเด็ดแต่เรบิกาแม้มันวางปอดกี่ซะ
1: แต่ก็รู้ความแรบอันพี่เอาไม่เอานิดดูกบามอ่ะหมดให้ตู้เอามาได้พี่ระพี่ในเทวชราเดทุงบิโอชายีน้องเอาไปให้ตู้ปอดังขดในเทวแต่หมดหาเด่นการสกีการที่ยาววันปุ่งขดวันพี่ให้จุดว่าได้รับกบาพี
0: ่ว่าได
1: ้หมดให้ตู้เอาไปได้ทุงกบาพี่น้องแต่หมดปุ่งขดวันพี่แท้ก็มันก็รู้ความปุ่งขดพี่เดี๋ยวพี่จุดปุ่งขดกี่น้องฮะจะฮัลลีซ่ามันเดทุงกบาพ
0: ี่เดทุงกบาให้ตู้ได้กำจัดพี่ดับชีอาร์บนายเล่บนายเด็กกัดเตะเด็ดหาวัวแวร์ปุ่งขดอยู่กบาซะแล้วดูเด็บทุงโอ้ได้ยุ่ยได้เหวกบาแล้วต่อแวร์เอ็มก็พลังว่ามีการตัวกันนี่เด้อย่าปุ่งขดยี่กิสเตียร์ปุ่งขดยี่กิฮัลลีที่เอาแวร์อิสกับเตะดับอาร์บนายสินดูเตะหาวัวแวร์ตะบุญกิพลังอยู่ว่ามีว่าชอบอยู่กบาเตะ
1: แต่ก็ตัวหับแหละฮัดเดนอาร์บนายเบ็ดน้ำมอก็มันแหละพี
0: ่ช่องกัดว่าเด็บกัดว่าเดบิตเตย์เด็บในกีนองเร็บคิดว่าเยี่ยบแบบพอแต่โยกัดตัวเด็ก

0: tam kuba khwae de te ya le ngwer em gi ba chong hai ka monom de te ye do de he ka ba le
1: am
0: te
1: em mi wan gi jing e gi chem bi ho ra pio ni ko ba
0: gi jing e de chem ba bi kong em gi snem gi bon khnyang bon gi khnyang la ne de le ka mariang ro de gi jing dat slab dat de pat de si gi ka ba gi ko mur ka te gi jing e do gi wa chem mi sa
1: แต่การมาองกิมาจดสัญญาแมนได้รับกบากิแต่บามขยังเอ็มบามนาตรีเอ็มบามกิสลาเฮเอ็มบามกิสอกิตูจดชั่มพี่
0: อ๋อชั่มไป
1: แต่กิตูเด็กมันแหละพี่เอาเป็นยับไปกิตูขยัง
0: กิขยังกิบบนใจนัดดูว่าเด็บทุงีกามาดองแหละมุดเอ็มกิตูกิขยังบามตรีแหละแต่มุดฮับบูทุกตะกระวายฮับลายจิตจิกินกิชนิจะอักรีจะอักรีเด็ดลิทุกตะวายเด็กเอกิกัดวายต่อเอกิในเตะระเบียในเตะเอ็มกี่วัยยับเลยสักคำเตะตั้งมันจะเอระวายแต่มันลุมาลายจะได้ไหมก็
1: เอามาจะได้ไหม
0: กัดยันกิตรีโจเตะมันจะให้สลานและมันจะตั้งกบากันนี่ว่าจะบ่นกิขยังแต่อีเฮจิงโยแต่มันจะเรียบเด็บทุ่งกบาแต่ชีบนายทุ่งระองกบาแต่รู้ตั้งกบาข่ายกิขยังและรับบทกิแต่หาบีว่าถูกระวายว่าเสียดีสลากบาแล้วซะ
1: แต่กำกินนี่กิระวายมั้งกี่ว่าเป็นเอ็มการพิกิตะได้เทิดพี่
0: อ๋อได้เทศ
1: แต่จุดสัญญาเอ็มแบกีว่าองแบกีว่าจุดวันกลัมให้นี้มั้งว่าองกีอ๋อได้ชนะให้อีพี่จุดประชังพี่ยัง
0: ไงพี่ทำแม่มุ่งจุดชนะให้พี
1: ่
0: พี่ทำแม่มุ่งจุดชนะยิ่งลิเทศใบในกินกินน้องได้ในทุกวันแต่สิ
1: แต่องพี่ก็นี่รู้ความแบบกับบางพี่มั้งเราดูว่าชราดูว่าองแบกีปอร์เอดูไว้ก็นี่ก็รู้ความเอดูไว้เดี๋ยวฮับเอพี่เดินสติเอาหนึ่งมาเด็กบันไดหนึ่งมาก็มันก็รู้ความเอดูไว้เสียดูไว้พี่
0: เสียดีเยอะพินนวัดเดบิวทุ่งแต่ยอยดักดังกบ่าวควายแต่ยอยเอ็มขยังในเตะชิเซนุเสียดีแต่ละยอยชิตียาวอาร์ติยาวในเต็นแต่ละดังนัดรอเด็บเสียดีแต่มุดยาชิยองอมบุญขยังเลยละดาละดมบุญเวขยังแต่เสียดชิเซนเสียดแต่อีดาวไปยิ่งเสกมันรู้กันเอ็มกิทาวกี่ว่าชิบนายเลยฮับเสียดอาร์เซนแต่เอ็มกิทาวแต่ชิเซนุเสียดีแต่ฮัดดูว่าจันมิวกบ่าวเลยมุดยับยิ่งเสกขยัง
1: ถูกไหมอ๋อไม่ชองให้รู้ความมีอีกยังระดับอ๋อไม่เลยฮะเดนว่าระดับเสียดพิซิเซนแต่หมดฮะเดนสตีอาติอาละมีแต่หมด
0: คร
1: ับเสียดไปยัง
0: ครับเสียด
1: ครับครับเสียด
0: วันนี้วันนี้วันนี้เราจะไปเป็นยังไงแต่หมดห้อยแต่พี่มันได้ยอกอีกยังพุ่งจุลอร์แต่หมดโดน้องอีกน้องเร็บ
1: แต่การเดียวนี้กูบ้าเช่นปลายยาวพี่ออกมาก
0: ูบ้าแต่อีกำเตะพี่ยาเร็บการวิ่งบ้าแม่มือวิ่งวันนี้ปลายยาว
1: อ๋อ
0: การวิ่งบ้า
1: อ๋อการเป็นเอฟการพยุงมั้ง
0: การพยุงหา
1: แต่การมาองพีมอดได้รับภาพียมิวกบาตูองพีกบาลกันน้องว่าได้รับภาพีแต่โจสัญญาว่าองกีเอ็มพีกบาลมได้มาพี่โจประช่างพี่โอรับแต
0: ่เต็มเอ็มพี
1: หมดรวมห้องว่าชลองพีมอเอ็มพีมา
0: ว่าได้ว่าเอ็มพีเดปอริว่าเรียบโยพีนุกบาลมฮาพีว่าโปสตงเดทังสตงเดทังโครได้เรียบโยชลม
1: ชลม
0: ไปประตูกบาลมเลยฮาพีเรียบชลมบ่อยอุ้มบ่อยอีทังสตงเดียชัยยาโปกิเดตัวยาเรียบจักบะชลมซะ
1: แต่ให้จริงเชื่อมองพีมามากินี่กำมองพีมาองนี่กบาและบนสมบีเฮา
0: บนสมบี
1: แต่กระรุกความเร็บวันกระจุยน้ำมอยแพร์ม
0: กระรุกความเร็บตัวกระจุย
1: กระจุย
0: กระจุย
1: กัดโยกบาลมแบบมั้งองพีวระบีตะวะฉลองหับดุทังหับดุบี
0: กิจกบาสมุดคำเตือนระดับกีเอ็มกิจกบากีเอ็มกิวโตทุงได้ยากเอ็มกิวโตทุงได้ข้าหมดช่องให้รุกความข่าวกบาแต
1: ่
0: กบาบนเจ็ดกิ
1: แต่แต่สังสุขมามาว่าได้ปัตย์พี่อีจะพังนิวกบามาว่าได้รับพาพิตาชนองพี่แต่องใบกามวีนกิบรับมาว่าได้สลัมพาว่าได้พิตาชนองพี่เอ็มฮีก็จริงยิ่งเพรว่าโยพี่รู้ความรับกบานัดว่ากิสงีใบกัดนี
0: ่ก็จริงยิ่งเพรแต่ดังมันชัวยารับกิบรูโดดกิมัสีโดได้ปุบใบกิแต่ยารับกิกัดงาคัดวัตถิบุยารับกิยายากิบเฮยารับไปชิสงีลิปัดลังคาเลมเด็บตังกัดวิบามะกุบาแต่กันนี่เรบิกาอิเตยทาวโจเรบิเดสู้ยุงวยเรบิเตเลดังบนกุบายาดังบนกุบายอยู่กันนี
1: ่
0: แต่โยจึงมีกบายว่ากันนี่ว่ามีกบา
1: เอาไว้เมียกันน
0: ี่เอาไว้เมียกันนี
1: ่แต่สาสุกมากว่าได้ปฏิพีมอชพังกันนี่รู้ความรับกบาของพี่ต้องพี่สุรุละรับเพด้
0: า
1: แต่สุรุหมดให้กินกี่สิ่งน้องกินกี่ปอร์ดต่อวิ
0: กิสรูดสดังอยู่ทุ่งยี่กี่ฮะกี่บันไดมาสอัปริล
1: ครับ
0: มาข้ามมาสอัปริลในแต่การนี้แต่สดังอยู่แห่เดเอคันดาว
1: ี
0: แต่ในนี้แต่ดับชีวิตจันกุรุนิวบันไดเมฆบันไดโจนกันแต่มีสตูส์เ
1: ลยลองพิสดังเพียงกี่บันไดมาจากอัปริล
0: แ
1: ต่อุตุสมบีหมดทุ่งใบผิวความต้น

0: Ma de hap charai no ma kamon
1: chepi tu sharu te hapti thlu ba idne te te bo sboy bo sboy te tung he tu
0: te ga thau re bon che bon re pi o che
1: chak per cha isp
0: mot uni mot hau thung ka chou em no ma
1: ah hoi hoi
0: te ga so ru em sembe mot ka wan jet sembe em u
1: ki sembe bon jet bhag saru kan ni sngi i te um ti bare ongi saru sor kar na te em ki te gila kal hi saru le bon gila kal ne te te ki ni saru ki wa yong ki wa le
0: อ๋อจะอยู่อ่ะเอ็มก็สรู้ว่ายองอ่ะแต่พี่สรู้อยู่ว่าแบบฮะพี่สรู้อีสรู้ว่าสเต็มสิแหละยองแหละเลขอันตุอ๋อแต่เขาว่าแต่พี่อันนี้สรู้เอ็มก็กินจ้าสบอกเป็นเอ็มกันพี่ปอร์ว่าแบบอ๋อสบอกอันนี้สิแล้วอันนี้สิหมดแล้วก็แต่เป็นเอ็มกันพี่แต่ก็แต่สิการนิสงี้แต่ทิพย์พี่บอกว่าเอ็มอยู่เอกิดกันดับดับแล้วก็ยี่กันตุอืมก็มาว่าชาวอีกันดาว
1: แต่กิจงเอ็มให้ยูแชมป์พี่ปอร์รับสรุปกิจงเอ็มแต่การนี้เดี๋ยวยี่อีกน้องเรียกตะกักขยังใบกิจงเอ็มอีกขยังกูชิกกัดตุจูเอเรียบิวสรุปแต่มึงจูบอยเสียขยังการนี้ลำเรียบลำเสียขยังไปเดี๋ยวมึงยอดสรุปบ้างมาเรียสดังมีสันตุนตุแต่หิมใบตุใบเกลียร์พี่แต่บ้างขยังแต่มันนำยอดสรุปว่าท่าได้ตุสันตุยองโอ้แต่ไม่เละมันไม่เหมือนเดียวอ๋อไม่ได้ขยังหมดบ้างชายกิจสันตุบ้างกิจตุใบสมุดเส้นบ้างมีตุสันตุสมุดห้อยเดือดตุสอบห้อยเดือดตุสอบ
0: tuổi phí mà yếu phí bà lai yếu
1: chế cà rù yếu bình nèm kà mì yì phí
0: à mẹ yong yung tế sáng sốc mà đập tay phí yì phong sổ rù đế tà ông phí xa lạ là rập phí đế xa lạ là yên bò ra tổ uống khổ lọ uống nóng
1: khổ đang cắt tết đang ngủ yắm
0: à đang ngủ yắm tế hậu bà tay phí yì kì chắc cảm ơn ngân yếu rù rập xa lạ phí nụ nụ xa đang chà phí yếu
1: Isola dana do we tihure to come here big about the sola lamdam in the Europe to be man would try over with a Latin at the Litwat Chloe. Thought he clothed there in Deutsch in Bunning and Tunated at the young Hadova, we have to be clothed. Nated the port stone in it at the tongue you take a lot. Manda the port stone tongue stone in it at the top. Poor boy in the banai mass banai in it at the stang with tongues.
0: I'm no match the mother stang with
1: tongue. Master stang.
0: Tại ni cái sala an em căn chạy cái sâm bê gì?
1: Cái sâm bê thế, ý là em đã yêu rồi ông sâm bê sala tăng và ông yêu sala lệ sen tu, nè tại cái sala chi sen, nè cái sala block nó ông lại tại cái với himine nè cái ni cái akri vào đó.
0: Akri.
1: Akri thì một cái tem man sala block cái gì?
0: À mà nè office kia mà.
1: Office kia.
0: The preview sala và đã đập ba cái cái tay.
1: Ngã leo tay sala lệ sen tu nó ông.
0: Lệ sen tu.
1: Cái tay.
0: Tôi cảm ơn người rukam rep cảm ơn người rukam esbo view
1: esbo tôi là cảm mà thung esbo một mình đây thì tị thưa lui này thì tháp esbo cái này scam co cái này cái đúng bên đúng khối thì cái khẻ cái tu là này cái này esbo anh mới xíu rồi cái tu thế
0: ờ khẻ lăng mấy phiêu
1: anh mới xíu thế à thung ấy thế sao
0: thế hay bỏ rồi rep phiêu như sao em hiểu cái chuyện ấy ở chăm bị
1: cái chứng ẹt tôi sẵn lạ thế em mạch phi bôn mạch kỳ chứng ẹt cảm ơn đã ông tu một hàng ghi rep thế cái chứng ẹt thế em mạch kỳ em gisnem ghi vào rep thế na độ đẹp thung là mi ốp la vui thế em miệt mi ý thế yabu thế thế thế em gisnem mà độ và y này thế mi u này thế thế đã tu sẵn lạ cái là ở y này yab yong nu này thế là y chứng độ hi chứng ẹt lại thế tăng hòa y thế thế em mới dễ chuyển nát thế to đi vậy percang wis ya dikira wa ya biong ro em kisnem kan ni ga dikrep teman em ki mariang em pertai ah ho biang ga pertai te ki mariang temut ke jing ki jor ki jing tung jing teble mut miat te
0: tapi ya te wong pi ya biong na kam om wi jo snyaw ma wa ya biong temut kat house dok he
1: sala le
0: han bi house sala le gi hi te ka tu ga man le pi ka ra dei hab e do wine mo dei hab
1: You feel that thought he would ang ye, yada, the Malumalak at Nihi, the Anginiki stat give away to the wipe and neck to Yabion Pando Yabion. La you see at the Chwaga to Tangoman the own go let the you charm em the wai. Katuman the Mginigal or the Katniga y the Yapis. Bun Bun seen him and Tungi Loki Wahadin. nei te de mi rusa la de emut kini kila ok islap te yap itu itu tu mut met de usa menda sama ruyam terkum
0: emut ite rukam yap yang mai te wo ang pi mut yap nusla te do istri nama kan
1: chatri bisa menda yap te pelup na bisa yap itu usa la wo biang rta yap wo o chwa wo yap te stem orne stem usa stem de tu te miat
0: the ma sa suk ba tai phi imor kom rap hi sala ta ka ma ong phi na du march april la sang phi u rap da ta ha den kan banai won yo nu khlo
1: ta ka du ha du banai me
0: ha du me
1: banai me chan du banai me mut ka tu ta khlo is
0: ta ni yo phi u pen ka me phi mo pla ya ro phi u mo
1: ka ti sala ta yo pla ya ma na wa re yo sala ta kat ni bu yo khlo gi nong gi kyu na chenong do ngi da khlo sala pe ni bha nga yo suk bha snya suk bha wo ta ore ni sala wa ta men da khlo do yo sala te ki na chenong ji bha chi liang da bo no li li the sala bi nga am rap dai se cha ya la ni chi won chi won da ta wan the ki ai yung ma se ki ni chenong bu na chenong ter kom
0: te sa suk ma wa da tai pi ich phang ga ni ga ru kom rap pi yo ko ba yo sala o kam jo la yo so ru ma ta kam wi na gi wa da rap ha mo he ta chnong phi da bon snem ha rap phi ta em hi gi jing tu le ne gi jing ang not gi yang phi kam wa rap
1: jing ang not gi yang i da mut ka rap hi te la da em gi snem gi wa rap bi tem hoi ga te e i te man mut i ki nong rap man em mum yan la da yoi wa hoi le ha par chang ha cha yap ka won ga wa rap ka wa khi te i lam cha yap i lam la dam pan lut por i te man hoi le de warib chi snem de tem hoi de e de ka te i nong rep i mpoi chi wen chi wen yo ga ni ga rep ka wi ko ka chan i kam gi nong rep la da re bi do ku ba le la em gi snem gi wa do ku ba le m ho ran den nga kan tu ye gi pra nong rep yong i wa to ya cha la ne chim kya ye ga rep to ko wi ko wa pen jo pen jam ye i ha ga im ga ko ta ga do ka dap ka biang la da men da em de gi rep gi ka ba gi ko em ha yung te la da yo chi man la chi ar sen chi tiaw le sen chi tiaw le da yo prab itu da mut skem ga jing im yang itang akan tu ya ikinong rep o bi chim khia ya ga rep
0: ta sa suk mai gi tu gi jing kan tu phi ne ba gi jing ang lot gi yang phi ma wa da pasnya phi i ta yo lu ti wa e ko blai bian phi se se ne po ro kor do yang phi wa da pla ik khanang phi ma wan se po ni ga station yang i ha go yo i e ka li ta ket khu chu khu chak e ta er kom rep yang phi he ta ha chno yang phi ha pen thar lang nen da ปนทอลังเต็งแต่ยูรตีมากิดบอกกิดเรียงพี่ว่าอินี่อีแรปอีเรียงพี่ให้ตาชนองพี่ค่ะปนทอลังเต็งเวลนั่งกุยและนิวนั่งยานนั่งกระไม้ช่วยในนี้จะขมัดมาคุณเลชี่บนมา
1: คำช่วยพี่และคำคุณเลชี่บน
2: แต่เดี๋ยวพี่ก็ต้องตุกกะลิดกิดอย่าอวินิกิลอกวรับอุเทตออุมาอาร์มิงรอยนะคะนักชนองปนทอลังเต็งให้ว่าดับตายอยู่อีเยรคอมรับอุโยอุกบะคำโจและเยรคอมชาราอุโยกบะไปคำทุ่งอุโยสละให้ตาชนองยองโอแต่ไงจะจันดิโยพิจิบุนกิยุติบคำโจและกิจุงมุนนักตุกะยิบลูจุงมุนฮาปรดียองกีไว้ก็ต้องตุกกะลิดกิดเดชิมดักกองดีเอ็มภาษา